0: ล้านดัง
1: ว่ามีออนไลน์มาดูกันหน่อย
2: โอ้ยนี่ไลน์ละกันนะ
1: เอตัวเดียวบุญอาเดียดีรับแต่กินสามานเน
2: ี่ยเอ็กปาร์คมังโอเดกันปุ่นเวนเฮวายวิลล์ที่เนาะ
1: เวนเฮวากัน
2: โอ้ยแกนี่มามาแต่งแอนดูมาเคลียร์ให้ตอนนั้นก
1: ็
2: มาเด็กมังแอนด
1: ูสารมาการสารมาเคลียร์นู่นก่อน
2: สารมีมันดานะปาร์ตสุดุ
1: สุดุสารมาอันนี้แอนดูกันเนาะสุดุสารมาออนไลน
2: ์ก้าวิมาดปาร์ตสารมา
1: สารมาก้าวก็มาเรีย
2: โอ้สารมาโคตรไอสารมาทารีอันเนี่ยสารมาเนี่ยไม่เห็นกัน
1: สารมาสารุวาเลยก็แล้ว
2: เอ็นิซ่า
1: ปาร์ตตัวน่ะ
2: มังกอดักกันแล้วแอนดูนังออเดกันแล้วเนี่ยนะฮะน้ำมันติกิกับชุดๆไอเทมส์เอง
1: กัจจมาติก
2: เอวโอเดกัน
1: เทอร์วักดัตีมันมีเด็กคนอื่น
2: อ่ะเว้ย
1: สับปะตุสายสิ่งก็มาเกสายสิ่งก็ดูนะฮะมาอย่าบ่นเฉลี่ยโยดีอะไรแต่ดูปลัวสับปะตุสายมาเอวพรหมิตย์เองกันนะปุ่ยเอาบ่นเดี๋ยวที่บุญนั่งสามาหาระปัญหาวิสัยทัศน์กันได้ดีบุญนะสามาหาระป
2: ัญหา
1: วิสัยทัศน์กันได้ดีบุญนะดังแอนดุงสายสิ่งก็ทำมา European sizes เวนัมที่เนาะ American sizes เวนัมที่เนาะ Asian sizes เคลื่อนเวนัมเอกักที่เนาะแต่ก็เด้งโอ้กุลลันต์นี่กางออนไลน์เบลูดเทมมี size chart ตัวละ
2: UK size
1: UK size America US size Asian size ที่เนาะ size จ้าที่ตุนะ compare กันละที่เนาะ chartเขาอยากกันนู่นพูดว่างก็มาหามันนะก็ดักกลาตัวออนไลน์บัดดูออเดอร์กันนะเว็บไซต์สลัดไซส์คอมเพรสชันชาร์ตก็ด่าละทีเนาะเอ็ตก็ตับพี่สมาร์ทลาตัวอย่างเฮมันเดียมันด่าละปูดูสับปะตัวน้ำเองน้ำเองก็ยังละอีลักก็มาอย่างเหงื่อตัวดันเนี่ยสมาร์ทวิตัวอย่างเอเชียนไซส์นี่เวสิเล็กกันละทีนี่ยูเอสไซส์นะเอเฮน้ำเองที่ก
2: ็
1: ลกุยยุโรปียนไซส์สลัดเอ้น้ำเองยูเอสไซส์สลัดที่ก็ปอดี